แต่ว่าเราที่เราจะแก้ไขแล้วไปเติมไปตัดเขาตัดแบบไปเติมเขาเออที่นี่ไปซื้อตัวเดียวเดียวแต่ถ้าไม่ไปซื้อไปก็ทำอยู่ที่ไหน